0: ตาบงลีตาบงลีนี่กันพี่ก็จะมาคันซาเกียบาบีมันนี่เรามาจะมาโง่กันคุณยายอยู่ขันชักตัวพี่อาดีพี่น้องแม่พี่ตาบงลีทันพี่น้องอารมณ์โง่นี่บาชิดตัวมันรู้มารู้มาอัดดัชชี่เดี๋ยวดีอัดดัชชี่ตาดูบาลูกมันรู้เจ้ากันเสียกันจะมาเดี๋ยวเช่นเดียร์ตาบงงาอ้างเว้ยแม่สูบีดอกจะมาตัดดีมวยทาร์ได้ลูก
1: ชอบกว่าเลยเฮ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

ปาบงลีปาบงลีเนี่ยกันพี่ก็จะมาขันซาแกยาบาพี่งะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอกตัวพี่อ้าดิพี่น้องเมดิปาบงลีถ่านพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิอัตตัสสีดาดิโตบาลงมะรู้ติกันนี่เสกดิตรงมาดิเสกเป็ดตาบางาอ้างวยเมย์สุบิ๊ดจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกชอบตัวเด้เลยจะชอบใส่จอปาตัวเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ชอบแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาชอบแหละสิเด้เลย

0: ตาม่งลีตาม่งลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกะมาพี่มณีตัวจะมางูแกะกูไม่อยู่คันชอบตัวพี่อาดิพี่น้องแม่ที่ตาม่งลีทําพี่น้องหารุงงูนี่บาผิดตัวมะรู้หารุงมาอัดแสสิเลยดิอัดแสสิดาดิโทบาลุกอ่ะมะรู้เตกกันนี่เสกดิตามาดิเช็ดแกะตาบะงาอ้าวยเมย์สุบิ๊ดจะมาตัดดิมวยทาบาเด้ลูก
1: ตอนไหนช่วยไหมคลี่ช่วยไหม

0: ปี้ตองมาเลยปี้ตองมาเลยนี่กันนี่จะมาคันซาแกยามาบิมะนี่ตองมาติจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตั้วบิอ้าดิปิ้นออกมาดิปี้มางูนี่ถ่ายปี้ตองงารุงูนี่บาผิดตั้วมะรู้งารุมาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบาลุกอ่ะมะรู้เจ๊กกันนี่เจ๊กกะจะมาดิดิเช่นเตะตาบิงาอ้าอ้วยเมย์สุบิ่ดอจะมาตัดดิมวยถ่าตาเลยลูก
1: ตอนนั้นช่วยมั้ยคลี่ช่วยมั้ยอย่า

0: ลามงลีนี่กายมีกันจังคันซาเกยะบาบีมะนี่ตะมาจังงูแกกูเมียอยู่นี่คันชอบตาบีอ้าดิปิ้นโนเมดีปยามงลีทายพี่รองารุงูนี่บาผิดตามะโดงารุมาอัตตชิดีดิอัตตชิดาดิโดบาลงอะมะโดติกะนี่ซิกะติตามาดิเช่นเปียดาบางาอ้าวุ้ยเมซุบิรอจังตัตติมวยทาบาเดลุ
1: ชอบวาเลยเมจิ60จอปาตวาเดเอ้ยไหนเป็นว่าไส้จักไม่จาบูไส้จักโกช่อโลไม่อยากบูติยะล่ะไอ้โกลาช่อแลสิเด้เลยโยยะไส้จักโกมีช่อโลไม่อยากบูติยะล่ะไส้จักก็รอมาบาเ